0: ปกเงียบจริงดังมาจากอัมราปเจ้าผลปรากบังจันทร์ประยะตะลายประกาศหลอนยาเปียกคุมจูรุปตรงแก่หาตึมกรูรูปตัวเจริญเยื่อเซตตุยเวประเกียรติกรูรูปปัจจัยพร้อมเปียกปัจจัยประเงียบจริงตุแม่โปบรึไรปกเกลี่ยประเงียบจริงตัวเฮตระเจริญหาดองกระจับปฏิลุงด้วยห่างปฏิลุงหรือแม่ก็นับเลย
1: เกียงประตูได้ตัวพระเกียรติพราวยาไล่เคล็ดเคลื่อนประกาศกวาดในกระแนมตามประกาศโปปรุสังมุตรหังกับในยาดิอามังจันปนับตัวเตรียมจรองพระเกียรติปปลองหังยาดิกระแตงมึงสังมุตรคุ้มยูรุเรติมกะอากาศสังปมด้วยหังปฏิตัวเวียเจ้าบุมตัวพระเกียรติจรองกรุกนาพุ่นตุยเมากระนองพระนับเลยจารเล็บปะเทาตรบทนตัวเปิดหลับโลจารคิดกระเตินเมามึงแนมพลอเปลตรอระเปิดกันแนมพลอเมรเปลสังมุตรเงียบเรียกว่าในกระแนมตามประกาศโปมนุ้ยห่างเติมสังมุตรปกคุมเปรย์กับปลาหรือเป๊กกับแม่ปลุกแม่ตุกกระแนมปลุกจันโตกระเดเปย์ประกาศแรงจุ่มห่างตะลายประกาศแกงกาสตาเตยมึงตะลายปริตุยลูกมรอสำมึกอัดหมอตังตะลายตุยอมังประกาศแรงประกาศตะลายประกาศเจ็บมึงสังมุตรประกาศตุกกระเจ็บประกาศอมังไปห่างเปลนเราตะเลเท่าเจไปจริงห้างประจ้อยนรำอภิแปลงเติมกับประแกะปุ่มเซตตัวไปจริงตะกยัดดิมึงสร้างมือตัวแปลกๆหาเติมกับสั่งจวดประแกะเรื่องประแกะแต่ตัวจริงตะเลประแกะประแหน่ห้างกว่านี้เตรียมกระแนมประแกะปมด้วยสร้างมือตัวจริงเละระแน่พุ่นประตูแกงกระแทกอยู่ตัวปริมาประแกะห้างปริตัวตะเลไปจรองมึงเตรียมกระแนมประแกะยาลายอามังหาเติมกับทนประแกะ
0: เปียกประตูแง่กล้าประกระดวะเวปแกงเกลี่หาตุ้มตัวตะเกียวดังเกลี่หล่นยาก่อนกระเกงประตูตะตั้งเล่ประกระเจียวขวานก็หาตุ้มคูตะปูเปลยใบกวางอันนี้อันเปลยหาติมเตะแกมเกลี่ดังเกลี่หล่นยาก่อนกระเกงหาหมอละหล่นแกมปะประตูอัดปอยตาห้างลูเปียเล่เกลี่หาหมอเจนยื้อแกกวางอันนี้อายุติปเตจาร์จึกตือก่อนหาหนึ่งตรงกระไรดังเกลี่ประกอบประเจ้าเล่แกมปลุกตะปันระปอยตาก็ตัวปลุกตะปันอัลลูอโกสังใบปลุกตะปันทนเปลยใบปะบาวเละดักกระองกระองดักสมัยห้างอโยนเท่าเกลประกระดวะประเจ้าขวานก็ได้กิดเกเละตะปูกรุบเวปแกงเกลจวดประแวใบหัตุมอลูอันนี้ปัดแลพร้อมกระจับห้างหัตุมโคตะปูอลูโกสังตุแม่ขวานปัตรุกระตังประกระดวะเจ้าปะแปลงยาวปัตรุอันับเลยเงียเยอะหัตุมตะลประกาศกระดิเพียนแกเวปแกงเกลฮารัมฮักนนนเนลยูเซมแรงเปียวตันมาฮามอบโกงจะแกนฮาตึมประเงียสาตรุกะยูติปเลยอดนนกุมกะดังเลลุนยากรกะเกงเงียกละประปเจาเวปแกงเกียร์ดิเลหังยะเวลูเลสิงห์เบยอลาลุนดังเลตือปเจาเวลัง
1: อันนี้มีเปียบอีกจุดใบนับตะไลตะนับตัวมือปปเลยอยู่แต่ห่างตึมกับตะไลแกงกระเจ็บแก่บดดาเมืองเอ็มโตรประเทศกตาร์กวาดบทแลนด์หลักตัวใบนับมาตาตะไลแปรเงี้ยเขียมป้าเปียวตู้ดาวกระเบื้องแนวปะเอ็มโตรปรองตะไลเล็กเล็กสิทธิ์เล็กควาหกกองเกะจิ้งปะเท่าสิทธิ์ดาเปรย์ตะไลปัดแลบระรำกับละมือดีแก่แปรควาหกอันนี้มุตรห่างตึมหับตักษาเล็กห่างแกลกไปจริงนี่คะแนนกระเจ็บตะไลแกดิเตรมคะแนนเปล่าบางตลาดเกียร์ไปถึงในรายการมิดเปียบิจุดฮรัมกาเซมโลมันได้ความกิตรจิงเลอันิพนปักไรสเลนอกยารดิดักมาจารสลายอันนี้ประตูเปิดบิดเปิดและตึมกกว่านี้ตะดาวปรองใบกว่าตองกระไตเวนห้างตึมปุยแกดักมาปัจจัยประเทศแยมและกระจังแกงมึงสับยันใบนับตลาดปุ๋ยเมืองอยู่เตห้างตึมตลาดปลวกแก่มึงความหักห้างเปรย์ใบกองนี้ความหักกิตรมังตะไลเท่าปรกแกะกวาดตนุงตองกระกะเซมเกลียงเกลเปียกแกงหัดตึมปะเจตุยปะแกงกะหลัดกะตบกระตุยกอกนี้กวาดกิตรวดปรกแกะดักมาตนุงกวาดตองกระอมังระเปลินระเกลกอกนี้ตกปะเท่าเปียจวดและลำโปรตัวปุ๊กแม่ปะเจพูนปลาห้างปะโกปะจริงตัวปลุกระเปียร์เปิ้งจันกิตรวดปะตำปลาลูปะเจพูนปลาเพราเยื่อกอกนี้อรุเปียตุยเปียจวดเมาตะไลตุยสิทธิ์กระเจ็บปะแตมปลาห่างพูนปะเจปะเตอรุหมดลงกระแนงกระต้งปะแกงกระตอพลัดปะเจฮะปุยงูระเงาระตามตายื้อห่างกว่าในอยู่เตฮะตึมปะเจอันยำตายแอบโมมอปะกระจับลงใบเอวนนฮะรุเพ่งจรานปลวกแก่ป ្រុសយ៉ាប្រក្រាមបតែមប្លាប្រារំប្របុតប្រកបច្រានប្រីតលង